ลุมกุกุกุมรูปบนช่างนั้นบิ่งกับขับเอียงเจอกับเด่งกลางจำดวงรูปหังไกลเดเมื่อรักเล่มเราและนันจำดวงสับรูปดวงรูปตักแลกลำจำดวงรูปในหมอตึมตาพลสนัยสังระคือตัวหัวกวางสะผู้หัวตัวปิตาริมาปลุทนโกมจริงเล่นอันตุดวงแม่ได้เล่าดองโรดเล่าอันตรารูปละยันเตรหันกาทงเตยปอตบโลนำพงควากนังประสังเจแอจาดักลักกระเชมลังประกาดลังกลายช่วยปราลกรรมหรืออวนแสงสะเลียนเชิญลักแต่เฟย

0: มกะตังกะไลสวยปรัลลอยซีมเริ่มลันกะชะกะเชมตังกะไลระตำตลายมะปรักมอมโกมจริงและดังเมืองรอยปลุตุปันลันสปันตุอกว่ารอยตุบลุซามลันสปันมอและเอมาตุโจมนุยมอมกะตังกะไลระตำมตุมหังปลุกวัดกะจุกเตจตุมราวในสะเอกเน็กโกมจริงกะไลลอยงะกะไลอักเสาเรียงตักลักทุนตวยปอตุบลุนำหังหันจำพระเอกเน็กตุยันปุ่มงาพระงาในอมโยกนังหึมตะกะปุสเรียงดุจอละหึมเท่าดึมกะไลยมแผ่นทะเกรเทจันบีมลีรมนังทังละมาหังพระสันติงเล่นอันสังเจิมแน่
1: ห้องแกลฮักเคอร์มบังแกลมอักเสาเรียงมดิบบนสร้างและดันตัวเงยมอเลยงะลูประทารแกรบังตุ้มเยนาลำเกรงลันเอกนุกเอตาเฮตีมอแกลแผ่นกรุงฮับเปียเสาเรียงเวทกนกพลมกอมจริงแกลมอักและนันกอมจริงเวทแกลงะอย่างอาเกาแกลแจมดาวยมอักบังเยนายเดดมตามนึงอะย่างมอประไปเม็ดและยับเบตาแกลจังเกออติฮัจันปิยับเงินเนดาเปนังมอยานปะหงะดีเจอร์และดันแกลติบแจมดาวยมอักมึงตุมแกลยมพันธารกระแกลเป็นพ้นปรองะแอก็ในตุยันปอมงาละเฮิมทอมดังทังบาตัวเงวยหิวชินหลังดางเสาเรียงและดันปีมลีระปรอบแลมเนี่ย
0: อมนิปนสร้างและนับบิ่งกับมราวในสะแอกันแนกจาดแตกลักพ้นก้มจริงและตึมแกลมแอกก็กูตรงแกลมแอกเสาเรียงแตกลักทนตัวไอปอตบโลนำหังนันแอลแอกันแนกยันรุยไปปวมงาอโมโยกะนังคือหึมตาปวมงานังบังละมาดุจอเบตาในยิงคือซะลอยาเตกะกริงลันหนักมนุยเล่นอันก็ได้ครูทากระเดิมตึมย่อยนาฮาทิปลำซะมอและมึงเอนุกอตุนกะน้อยไอดับ
1: ระในสะเอกะน้อยมองเกมนำให้ปล่อยตาระนกปลาเสาเรียงไอ้เบ้ด้วยปอสปันในตัวเหตาหลักหมอบบังปอบอมงาปาวิทนางไอ้เบ้ก็จุบโลหิตปอตอนปาวิทแกมด้วยปอสปันในตัวหิมาปโลหิตแกลบรักห้องตุ้มปอตุ้นตื่นปาวิทนันบังไอเตียกระหักเกาแกลสวยมันก็ตื่นมาปลอกกันว่าบังได้บนสร้างได้กระตังแกลมกวบเบ็ดกรัมดิมโรกริงปลาดกดุงรู้และนันทอเป็ดพอนขาดนาฮุยได้แกลตัวจักกับปอสเรียง
2: chỉ là hưởng ứng để quảng bá những sản phẩm chủ lực của địa phương.
1: Hẹn ngào hôm đã bỏ sầu riêng, cộng chiên kèm ạc này. Cả nhầm đi kèm gồm quốc lại nâng bụng dương kèm thả kèm bằng xã e con nách. Đi kèm chứ khả năng kèm kèm kèm kèm chấp hợp gồm quốc. Vì hôm kèm đi nâng yêu hình an sầu riêng e con nách, mau kèm kèm chấp răng. Bỏ trên thinh kèm thả kèm nguyện dội bé. Lại nâng bằng sầu riêng tệ đàng và bà lúa kèm chấp ác kèm tuổi nguê. Bọc phai kèm đi kèm bỏ trên thinh buồn sang làm xã.แกลกระยำพลบังหัดราเพราะแอร์กนดยันรวยมาปอมงานั่นละเพราะเกรดหลังเสาเรียงมก็พองแกลทารกระอวนสร้างลาเมนายจิงกวางเอปุลกรงฮับยาเสาเรียงฮองเอมันบักคัมและนันคัมเซนพมเดรากุยปุงกตโตพงเอไกตามดิกฟึ่งดังบักนาเสาเรียงจอกโตตีนอกมก่อมจิงแกลงะยางเตนายแกลงะยังกัมมากัมฟาร์มอมกอมจริงเวทห้องแกลกะเวอเก้ากะยังเตียเทียบเรเล่มเปมานหาจานเปจักบีมบุกงไอ้มือแกลเสพเปลนำกะเปียเจและนันกะโตชวน
3: บุญสร้างไรกึนกอมจริงลำสู้เพลันบอสเรียงเนี่ยมอบากไรทิพย์เกิดจีจากบุญสร้างมังมือทุ่มไรเนี่ยรูมนี่บุญสร้างและบุญสร้างของสาไอรำบดมาไกลติยาห้องห้องไกลบอสเรียงดังนั้นมาบอสเรียงให้มาไกลตุดื่นบาไกลดึกกระบุญสร้างตีสายอย่างนั้นใน
1: บ่มก่อมจริงแกลมอักแอร์ก่อนนัดลองไอจักบราชินเท่งและดันแปลมเนี่ยตัวเองเวนาชินตลังนกปลาโซเรียงกระเซียมตลังนาโซเรียงจอกแปลบังดุ้มดังจักบังซาดังออกโก้และนำดังบังฮวาดมแกลมอักมเสซีแกลกระตอสเรียงเปโลงกระตอมุ่ยบังตุมลบวนอามาดาหาจะหึมตาสเรียงเตะดังสตนิกตัวเงยละทอกละเห็นกระกริงลันแอร์กนวยใน
4: Dây là lần đầu tiên tôi đến với vườn sầu riêng
1: và ta lê lo có thể trên lăng nục là sầu riêng cầm a phê ti lê đàn bọ bằng luồn sầu riêng mở bẹ mừng na bằng sầu riêng tì đàng tam và lúc lại chặt a phê ti khả ta mọ na bẹ chi lép bó bồi tụm na ở tục bó tùy tình bị tung cầm ác nhảy ti đừng

0: มังยานบอกร้องเอากนวดกอมจิงเริ่มอากาแกลถากแกลบรอแปลมเนียและดันชื่นทิ้งไกลยมพันเห็นเตอตัวเองเวรเชนทิงเตนัยเอามาหยอกนองมาบังลวนเสรียงดุจโอเบียดละทอกละกะกริงลันด้วยบนสังหะหลอกมาและดันเกอเอากนวดหลักดีกะยาร์กะปืนหนาวกะนับ
1: เอิมดูบนสังหะน้ำบิ่งกับเตยตึมปลุกทนเตยและร้อยแกลมแปลงะหังลูกกะใส่หม่อมในสันแซมไหลกะลันจาร์ก็เลยตุยตัวกับโยยกาไรมะฮันดาบรอไอมาตุเริ่มลำตุยตัวกวายมะกำลังเละเล่นอันปิ่มกระนั้นบุญสร้างพุนในสันแซมไหลกลันจารลักเลาะปอกเทมก็เลยมั่งมุยกยวาฮันดาตุมะปิ่มกระอาเดียนมอมดิกตังไหลงะรุมกัวปิ่มกระนั้นตึมในสันแซมไหลอตุกกะบะกลัมเราอาระในสะพานปลุตะพันธนและกลายมินอมอลเกรมงัดอาศัยในตูวัดอปรังเวียงถีเล่มจริงไม่ในสันสัมไลเวียงเลยอารแอนเมืองอปรังเวียงถีเล่มมรามายาแป๊บบีมกล้าในสันสัมไลนั่นจริงอันแต่คือแฮอมอตามเนมกันอิปุลมาประเมืองกงอันจาดักลักแนวทุกตินกอปรังทุกแป๊บมาเอระบีมกล้าอารแอน
0: ดมด้วยลำกับยืมด้วยสันอาแซมไหลอะในทนความต่วนสายอาแซมไหลตัวอัดสนั้นไม่นาตุเตียสางไปปอกปลังและดันหล่อตัดเวทเกอเหตุไอเตียเลยงาปลอมะกระเซียมลังอาเดน
1: อันเตลัยมาอาเดนปลอกเซียมลังปิมกละลุยลุ่ยลันมะเบต้าไกลมั่งมือตัวบุ้มในสันแซมไหลกลันจาร์แบบแบบวิตรกับบุญแซงพ้นมึงกับโยติกึละมอมดิหินแลตุระนายจาตักลักตุมะและตัวไอปอปะตุตัวปลุกตัวตาอาเดนมึงกับโยมเนสันไซมไลและนันไอเปใส่ปอมตามึงกลังแกล้มเนสันไซ
0: เมื่อมหาดับระเกาหักมาเกตีมิมาเกากระเกียงมหาจันสายจัวเกาดุจฉะนั้นเกามังมือมาดันตัวบุ่มสัตมาเกาพิหะเตนับไม่เหมาะดวงหายางจงยางเปเตอร์กระเกื้อห้องไกลเอ็ดกระจับเรตนายเปหมาอาเดนตุยตัวกลางแกล้มเมียดสนาแซมไลกาลันจารมังมือมาดันตัวบุ่มเมียดพิหะปาเวเตอร์เตบุญสังพล
1: มุ่งไปทางตุกมาอาเดนเพราะตัวตัวกวายมากลังเกลมในสันสัมไลกลันจาร์ละมอมดีกตังสนันจังหมอกไหลลอยงะมึงยับกันนังแถมเพราะไอปุริยาเล่นอันไกลเฮิมเท่ามึงนิบวนแซง
2: ท่องดินไงแกงไม่หมกด
1: ิไกลตัวตัวกวายมากลังเกลมกหันสันสัมไลบรึซุยกาเอ็นไตบรึหมอกไหลเลลันเฮนกยัวกับปากแกลมเราว่าเริงกะหมอกไหลปิ่มเลยมุกะหังไอเหล่าอันติสนันประตุยตัวกวายมะกำลังแกล้งการสันแสมไลแจงหมอกไหลลอยงะมึงยับกันังแถมพระไอปุริยากระจับตาอาดแอนโมตุมะหล่อมดิเทมกะไหลมั่งมือตุยตัวบุปิ่มกระนั้นบุญช่างพ้นกะกานสันแสมไลแปะไอไตตึมลุกทุนอตุกก้นลูกก็ใส่มาตื่นตัวปุ๊บตรงในลำกบใหญ่โพบาวิทจังเตอร์ลำบุญสร้าง
3: เอิมดูบุญสร้างและนับบิ่งกับทุนแรมเราตึงตุกและเป็ดทางไกลปรับเม็ดอตุแรมตรมระมอาร์และนันตึมตามดังยัวกับรอมโตแรมตีตึมกริ่งบุญสร้างไต่กระปุยกริ่งกระนองลันลำจาดักลักตึมสะลักดิกตังประเอ็มทือพุงเดนาวสังรามอารหังกะไลจังมังคะกะไลหัดิบเลลันแบตะพงได้อัดตุยนาวสังรามอารเรมปุระมะ
0: กระหาเตรียมแดกตังเลอร์เหตุภาพเตกริงกนงลันดักลักดมประในพงแนมโตสังระเกิดตัวลิควิดโดนสะกนงลันแอบบุงอัดเกิดกระตุ้นนาวเตกระปอสางไปหยมเตือนพอได้นาวกะสังรามอารยิงกอดใส่เลลันมิคังรอตอมนันนาวมาอาไตฟูถีสร้างเหนื่อยอยู่นาไตเยอะกลามมาปลอกกระเจาะนำก่อใส่เบียดหังตุ้มแกลเซตลันนั่นลมดีอาตีอาไตเกลกระตุนเห็นนำไกลเรมระมังซาโจได้เรมหนึ่งบันตื่นหังไกลเกลกระตุนอมอมจื้ออาไตสร้างจริงและได้เรมทอลำอตุและนันเหมาะบิงกับแนมโตขับจัง
2: chủ nhiệm và ban giáo hiệu nhà trường các cấp xã.
0: Nam tô là đàn phong khoa sang ra khẳng đi ạ tìa ạ tay lùa xe nắc. Đi ạ tìa ạ tay kìa kìa tươn kìa dọc lại tiếp cõi xe lạch lan. Ả tay kìa chinh hạ đại rèm thò. Vì hồi Nam tô là đàn phong khoa sang ra. Là đàn bị ma hợp ác.
4: Chính quyền xã địa phương kết hợp với lại bên
1: trang kìa kìa chấp. Ê nô hợp đại rèm ra. Làm tướng thôn ế cao. Sang ra một cuộc bếp hằng kìa năng đoạn sang chế ẻ xa. Phong khoa lũ buôn nào trúc tì cấp của say vệ em thường phùng đề lùi rèm cả hoa lọ Việt nào cả sang rạm ả
0: Dinh xa bỏ sang rạ đốt để kinh buôn sang lạch lan họ nghe bếp xa bàn bởi mà cả đại tố hình nào hả đáy trình lụy ủy bẹ có dụa năn vì họ yêu thương đẹp hoa đẹp nào sang rạm ả sang rạ cơ sang Nguyễn Xu cả hàm phá lạch nàm tô vô nịch túm nàm tôm lụy ủy bẹ nào tì cấp của say vì họ yêu thương đẹp hoa đẹp nào sang rạm ả
5: Grab thôn sẽ trúc cầm làn cái chú anh ngài phùng sang rạ anh nào hơn thao cờ chi chăng đi buồn sang là nô phạm a cờ đẻ nào thèm rạ lên đàn hơn bằng Facebook lên Zalo đã là lu buồn khoan nhưng mà mau tiếp cận hùng tổ mạng xã hội là anh cầu trình này thế này anh có thâu lên tân ốc sàng thì nhiều anh còn hơn nó tạ la trúc từ cơ sàng là thầm hơn về phùng người thầy nào thèm rạ
0: ở mọi giờ con nòng yếm thưa là hòn kẹp lũ đuổi ố về rùa phong hạt đất lệ tập lệ lan đốm bò sa sang ra lòm đê cả tang yếm thưa là tụm kẹt rù mừng tụm hippolyta được bận sang về họ bẹ prà các bà yoa tệ cọ thuần rèm rau lệ nan đi ai tia về phong hạt đất kia cả tươn nào sang rầm à
1: hòn phong đẹp nơi chồi bé tụt cả bụi hòn sang ra sa mò ra đẹp pa nọc tốt dạng rồi tăng bè ru cả phùng đê anh ngào cả năn hằng phùng đê cả lẻ tiệp đẻ lan sa em thơ bọa mặt trắng tổ quốc lệ ăn tứ mê bồ lì gia mò hàn ra bọa ru chạc ai ti cả phùng đê
0: tì túm kinh buôn sang tại cờ bơi lệ chàng mang mò na sang rằm a hằng phùng đê ở tại tục lệ lan sân nắc mừng tùm nùng đằng điết tùm cả trắp hờ trường rằm a mòm đùm dừa rồi cả kèm bệt rằm mừng phùng nèm tô di chàng mò sam bết kè cả nhầm nên là chàng cả trắp chùa đê mò na sang rằm a sai
1: hạt trăm đồng rúp mừng rạc lầm rau là đàn trăm đồng sập lũ đồng rúp tắc lắc rồi nèm chư tập này nhớ là chắc cầm nước buôn sang là đã biển cặp trèm đình lặng lẽ buồn lọ tầm tôm làm trạm đồng rụp ở thay.

ลุมกกุกุมรูปบนสางระบิ่งกับกับเอียงเจอกับเด่งกลางจำดวงรูปห้องไกลเดเมื่อรักเล่มเราแล้วนั้นจำดวงสับรูปดวงรูปตักแลกลำจำดวงรูปในหมอตึมตาพลสนัยสังระคือตัวหัวกวางสะผู้หัวตัวปีตาริมาปลุกทนโกมจริงเล่นอันตุดวงแม่ได้เล่าดองโรดเล่าอันตรารูประยันเตรหันดาทงเตยปอตบโลนำพงควากำลังประสังเจแอจาตักลักกระเชมลังประกาศลังไกลช่วยปราลกรรมหรืออวนแสงสะเลียนเชิญลักตัดเฟยมักเอิญแอกระแนกยันรุยเปะปวมงากิลกระตือเอ็มทือพงได้เรมระกริงบนแสงเล็กลันนาวสังระมอาร์สังขะคือตัวหัวกว้างสะผู้หัวตัวมุกมจริงกะไลปีเตอร์ไอแมปลูกทุนรวมกุมจริงสังขะทุนใส่ปอตปันตุกจูปลูนำทุนตัวไอปอตปลูนำและนันตุตรงแม่ได้มาพระมโรดเล่าแนวตินกนั้นหมอดงจีโดหูฮุยเนื่องกับลำตรงเอิงดังแกงควากระนังประดังจาร์ควากระนังประสั่งเจแอจาร์เหมืองไตหอกแกงควาประมักจังโตกวกตื้อไม่ปุริยาตรงเอิงดวงตรงเกียงแกงควากระนังพลประสังรำอาร์และอันโตมจวดกนกนาหม่อมก้มจริงทุนใส่ปอตุปันโตกจูปลูนำหังนันแอลตาเลเล่าสังระคือตัวหัวกวางไอเกาไอมาปลุกทุนรุมตังและอันดีกยาร์ตึมคืออนุกแนมโตและนันเดเรมระตีสังระกันฮะแก้วและลูกไหลเล็ดลันบรื้มดินังจากปรอมโตมจวดตุกระในสังระหยับและหนังกนุกนาจวนคือชาไอเงาปรอมโตเรมกวาดลำสังระหลอมดิกระตังโตมจวดพงเดเรมเท่ากับนาวปีลองตีตึมคือลำปลุกทนไอแก้วพงเดลำสังระโมเปียวิตและลูกไหลปุ่มนีกลืนในที่ลำตึมกไหลปีลงฮะได้แรมเท่าลำนั้นโมได้แรมเท่ากืลกลมลาบริเกินในดงจีโดหุยเจ้าและเมดายมะพระโรดเล่ากะสังระคือตัวหัวกว้างตุยับปุตุตื่นและ

0: นั่นก็เลยรุมกบเมืองสังระหังปรอมตมจวัดลำไอมาพลุทนไอเก้าม
1: รองนายดงจีโดฮูฮีเนื่องกับลำตรูเอิงดังแกแองควากระนังประดังจาร์ควากระนังประสังเจแอจาร์แกดลังกลายมาประหังกระนังประสังเจแอสะตืออันไตกะดามดิกยามประตุมกรากลายติบดามนึกบวนช่างเกรมแกงลันจาร์ลำกระจุมลันทนตัวไอปอตุบโลนำเล่นอันกลับตุนหัดดับประดื่มลันตุกลำทุนตัวไอปอตุบโลนำ
2: เลยเสกและเฮิมเท่าเตียนุกมาประลำกุจุมลันทนตัวประตัวปลนำกนงประสานจีอาสะตัวอันไตดิบลาประงะเอ็ดกระจับบรอดุมกระกลายดิบดำด้วยบนสามวันนาวกลายดีกยาบรอดุมกระดิสปันกวยตลบลกุจุกระดิโตรวยมาเจียกะกนุกนาลำกุจุมลันมอเซตุตลบลตลกระดิโตเห็นนกกระจ้ามเซประมะมอกุจุปลหิมากวจิมากระดิโตเห็นนกกระจ้าไอ้น้องได้แปลบ่เหี่ยมจำกุนยับสีนกกระจ้าเกรียมแกงลันจาร์แกลดอปินางกระตางกระจับสาดับพาวิทเมืองพลุนำลู่อดุกตะปันลู่บรองามกระหรามอาร์หมอกแหลมดิงไอจักบรอเกรดลังงานกระจับนังทั้งลาลันบรอจอมกะมริมรอมโรและนั่นตัวหัดดับระดูดหลังปั๊มด้วยกระนับใหญ่หมอกแหลมดิกระตางเลยงะตูตื่นเปียมเซมกระตุมนกอดุกรวมและรวมดิกระยาประตุมกระกลายดิบดำดิบวนสร้างบลอรัมเตโนกับเบนดงจีโดหูฮุยเดมกับลำจุงเอิงดังกแองควากระนงประดังจาร์ควากระนงประสานจีแอจาร์ปุ่มนี้ไกลกระกระตื่นบังดังกระนงประสานจีแอและนำเนื้อบนสร้างสะตุยอันไตลำเริมนาในเก้าดงจีกิดการตุ่มเกลกระนงประดังกระนงประสานจีแอซะลิมเราหัดรำเบนเด็กงะประเด็กกระตังไกลจุ่มเด็กกระยาประตุ่มกระไกลดิบดำเนื้อบนสร้างเด็กกระตังไกลเลื่องงะตุ่มประตุยหมอบเวทปอตุ่มตื่นลำทนตัวประตัวปลนำเบตอนนั้นประปีเมจักกะหดะดีกะยาร์ลำเกิดทุนตวยปอตอบลนำตวยปอตลอบลุดงจีควากะนงประสานจีแอจาร์ยาวกะกะนงประสะตวยอันไตแจ็คกะเสียมลังเฮิมทอหดะกะจ้ำดีหนึ่งดีกะยาร์ประตุมกราทุนตวยปอตอบลนำบรองามกระหดะกะจ้ำไปมอกและเฮินไหลกลำงาสาบีมอกแลติงยับกละตุมตาประอันตุกะบะเปียงะยับหนึ่งดีกะยาร์ประตุมกราเมืองปลุกกะจิตุกะลงเบตอนนั้นบีมกละหนึ่งดีกะยาร์เมืองกระปตาเพราะนังทั้งและนันประตูกรามเดียมไป
1: ดงจีโดหูฮุยเนื่องกับลำตรูเอิงด่างแกงควากระนังประด่างจาร์ควากระนังประสังเจแอจาร์นาวติโนกบินหันเทาตึมหัดรำจนบีมกบตึมสังระลำสะตืออันไต
0: ติโนกบินกระนังประสังเจแอสะหันเทาตึมรำจนกับประดับพาวิตตึมสังระรมโตเดเดอันเงียบอันหลิงอันชุนจิงสังระรมโตเดเดียดตัวอันไตสังระในหมอนกโตพุนที่สังระรมโตเดเดียดอันเงียบและอันตัวผู้สังระรมโตเดเดียดอันหลิงและอันสังระรมโตเดเดียดอันชุนเตียบแพร่ตึมสังระสังระคือชาอันเงียบสังระคือชาคือตัวงุ้งหัวสังระคือชาคือตัวอันชุนจิงสังระคือชาคือตัวงุ้งหัวมอสัตนกโตพุ่นเล่นอันตัวผู้สังระเรมอันเตยตับพาวิทสะเกรดลังตัวผู้สังระโรปะผู้สังระมกะไงเล่าสะเลาะหำเท่าจำจนเจ้าคุณตุเกรดลังตึมสังระอระในกรังกระจับเอโนแนมโตหลักเมาร
1: อยตบลดลอมลันสปันตีสะเอโรเวตรงเอื้องดวงเดราจำกงสารโฮจิมินกุบปิดทางกนังพระดอนจาตักลักกมจริงกะไลนารูพระยันเต็มหระดาทุนตวยปอตบลูนำหังลูพระงะตุตื่นรูกำนิปวนสร้างเดราตำเดลักกริงกะนองลันนาวตินกกมจริงตับพระมอดงจีอยังกรีในกะนังกะแองควากะนังพระด่างจารควากะนังพระมักจังโตกวกเวียดนาม
2: ห้องหัดระมาเพราะกะยัวกำนิปวนสร้างทุนตวยปอตบลูนำหาดับประละรึมกวบและประกักดังทั้งปีหดรูปากะเกรงกนงลั่นเกรงตากะปุยเกรงด้วยวันสร้างอยู่แบะเลยงะประดูดลังปามด้วยกระดับใหญ่เล่มรอมโรเกรดลังไกลเสียประดมด้วยวันสร้างเตรียมกางฟาเจียงกะและนำกรรมดิบวนสำเราตีหัดับประดมกนังทารประผ่าและปลุหิมะหนุ่มนึงก็พอได้รำพระกระนับใหญ่เบียดะเท่ากระกระตื้นและดันแรมเท่าจาวิมาปอสร้างหกลมกวบดุบเยอะปลุหิมะหนุ่มนึงก็กอดใส่กนุกนัดลังปาและดันปลุหนุ่มนึงก็กอดใส่กระติบแหลกลันดูพระงามกรามวาตาฉลับชื่นกับพอได้และดันซาปอสั่งตัวกระคับจัง เอเดลารุ่ยแกลเป็นพันโดมิปูลดูปรามกอมจินลูปรางะกลาเซตลำนั้นมอปรามกัดลังแกลเซฟปรัลมพาเอียดาวและมาปรากฏตัวตุ๊กจุ่มที่บนสร้างแกลเตปเลตลานนาวจวัดชื่นดุบเยรำนึงก็มีเวียดนามจองกตังปลาดวยตุ๊กพนนายเกียรติตุ้มกัดจักรีลาน
1: ก่อเติมปลุกนกดุงไวไฟลำบับรักเตตุมสั่งกับเป็นทารกระแหลุงามกระห่องเบตองสากิโลเมตรกระไหลันลุและนันบาเจ้าหัดจับรัวมันจำง่ายเจริญบนสร้างอีปูลมาพระลำกนังพระสั่งเจแอจารดักลักเมืองดงจีอิญญ์บุญยะก็แองควากนังพระสั่งเจแอจารเบนไอเล่าก็เช่นลังกระไหลลอยง่ายพระมกัดลังกระไหลสวยปรัล ลอยรอยมลันกะจ้าเกิมนึกบนแสงตีสะเลียนเชิญลักและนันสะเตกเพยตีสะเลียนเชิญลักนกลักกะเชมตลังปลุสปันไอปอดลอยตุ๊ดเหล่าปลุโจมนึยลำกรุบลำนึยแจงมอมกะตลังกะไหลสวยปรัลกะเชมตลังกะไหลระไหลมาปรักลอยซีรอยมลันกะจ้าแงมกราและกะไหลกะจ้าเดียบมแพร่ประงะและนันลอยงะประมโตมพลังเอวและนึกบนแสงลอยงะแบนตา ดูมงกระเชมตลังบรมกัดลังกระไลสวยปรากระเมนิบวนสร้างกามองะเมื่อลอยซิกไลเปรตเทามึงสะพุนกระไลนั้นกยวบระกระเชมตลังติงยับนุยเอโนมนิบวนสร้างลุยลู่เรมมงตีสะเทกเฟยดูระในสะกระเชมตลังติงยับและมอปะไอเปานำตุกจุบลุกสาโจมนุยลำกระไลจวลมกะตลังกระไลสวยปรากระไลซีม เริ่มลันกะจ้ากระเชมพลังกะไหลระตำลายมะพรักมอมโกมจริงและเดิงมึงรอยปลุตุปันลันสปันตุอกว่ารอยตุบลุซามลันสปันมอและเอมาตุโจมนุยมอมกะลังกะไหลระตำตุ้มหังปลุกวัดกระจุกเจจตุเมื่อในสะเอกเน็กโกมจริงกะไหลลอยงะกะไหลอักเสาเรียงแตกลักทนตัวไอปอตุบลุนำหังหันจับพระเอกเน็กตุยันปุ่มงะ
2: บรางะในอมอโยกนังหึมตะกะปูเสรียงดุจอละหึมเท่าดึมกะไลยมแผ่นทากระเทจันบีมลีรมนังทางเลาะมาหังประสันติงเล่นอันสั่งเจิมแน่ห้องไกลฮะเคอร์มเบิงแกลมอักเสรียงดุจบนสร้างและดันตวยงวยมอเลยงะลูประทารกระเบิงตุ้มเยนาลำเกรงลันเอกนก เอตาเฮตีมอแกลแผ่นกรุงฮะเปียเสรียงเวทกนกพลมกอมจิงแกลมอักและนันกอมจิงเวทแกลงายอย่างอาเกาแกลเตรมดาวยมอักเมืองยวยนายเดดมตำเนงะย่างมอประไปเม็ดและยับเบตะไกลจังเกออติฮะจันเปยับเงินเนตาเปนังมอยันปะหงะดีเจอและดันไกลติดเตรมดาวยมอัก
1: มึงตุมไกลยมพันธารกระแกลเป็นพ้นปรองะแอกอนเนตุยันปวมงาลอหึมทอมดังทังบาตวยงวยหิวชินหลังดังเสาเรียงและดันปีมลีระปรอบแหลมเนี่ยอึมนิปุนสร้างและนับบิงกับมราวในสะแอกอนเนกจาดักลักพ้นก้มจริงและตึมไกลมอักก็กู้ตรงไกลมอักเสาเรียงแตกลักทนตัวไอปอตุบลุนำหังนันเอลแอกอนเนกยัน รุยไปปวมงาอโมโยกนังกืลหึมตาปวมงานังเบิงเลาะมาดุจอ๋อเบตาในยิงกืลซะเลาะยาเตกะกริงลันนักมนุยและอันกุเนกรูทากระเดิมตึมโยยนาฮาทิพลำซะมอและมึงเอนุกตุนกันน้อยไอดับ
2: ระในสะเอกนัดมอแกมนำไปปล่อยตาหนกปลาเสาเรียง เอเป้ด้วยบอสปันในตุเฮตาหลักหมอบังบอบอมงาบาวิทนางไอเป้ก็จุบโลเฮปอตอนบาวิทแกมด้วยบอสปันในตุฮิมาโลเฮกลายปรักห้องตุ้มปอตุตื่นบาวิทนันเบิงไอเตียกระหักเกาแกลสวยมันก็ตื่นมาปลอกกันว่าเบิ่มได้บนสร้างได้กระตังแกลมกวบเป็ดกรัมดิมโรกริงปลาดกดุงรู้และนันทอเป็ดพนักงานนาฮุยได้แกลตุเฮจักกับบอสเรียง
3: จีหลังหึงอ้นเดขวางบ้านยังสังผมจุลกุลเดือดเพื่อเหงาหึมดาบอสเรียงก่อมจริงแกลมักในกระยำดิกระหกรวมกวบและนันปุ่มยื่นแกลทารกระเบิงสะเอกน้อยดิกระจึกกันนางกระแกลเสือกระจับผกรวมกวบพิมกระดิ่งนันเอวเฮงอ้างเสาเรียงเอกน้อยมอกแกลกระจับรังบราเชนทิงแกลทารกระเหนื่อยเยอะแบะและนันเบิงเสาเรียงเตะดังฟ้าบาลวกแกลจับอ้ากระตวยงวยปอกพายเกิมดิกระยาบราเชนทิงปวนสร้างลำสะ
2: แกลกระยำพลบังหาดราบรอแอกอนนัดยันรวยมาปอมงานั่นละเบราะเกรดหลังเสาเรียงมึงก็พองแกลทารกระวนสร้างลำไม่นายจริงกับวาง อีปุลกรงฮะเปียสอเรียงฮองเอมันบักคัมและนันคัมเซนพรมเดียรากุยปุง

0: ไอ้ตึมบลุทุนอตุกนลูกะไซมราตือตัวปุตรงนึ่ลำกบย่อยโพบาวิตจังเตอร์ลำบวนแซงเอิ่มนิบวนแซงและนับิ่งกับทุนแรมเราตึงตุและเป็ดทางไกลปรับเม็ดอตุแรมตรมระมอารและนันตึมตามนังยัวกับรำโตแรมตีตึมกริ่งบวนแซงไต่กระปุยกริ่งกระนองลันลำจาดแตกลักตึมแซลักดิกตังพระเอ็มทือพงเดนาวสังรามอารหังกลายจังมั่งขะกลายหัดิบเลดันแบนแท้พงเดอัดตุยนาวสังรามอารเรมปุระมะ
1: กระหาเดียมแดกตังเลอร์เหตุภาพเตกริงกนงลันดักลักดมพระในพงแนมโตสังระเกิดตัวเลกุยโดนสะกนงลันแอบบงอัดกระกระตุนนาวเตกระปอสางเวหยมทือพงเดนาวกับสังรามอารยิงกอดใส่เล็ดลานมิคังรอตอมนันเอามาอาตัยฟูถิสร้างเหนื่อยนาตายเยอะกลัมมาปรากระตอกลำกอดใส่เบียดหังตุ้มแกลเล็ดลานนั่นลมดิอาตีอาตัยกระกระตินเห็นลำไกลแรมระมังซาโจได้แรมหนึ่งบันตื่นหังไกลกระกระตินอมอมจื้ออาตัยสร้างจริงและได้แรมทอลำอตุและนันเหมาะบิงกับแนมโตขับจัง
2: ชูนิยมและบ้านจ่าหน่วยงานเชิงกับกับสาน
1: ายมโตและดันพงควาสังระคังดิอาเตียอัตัยลูสนักดิอาเตียอัตัยกระกระตื่นกระยอกเลยดิบเกาะใส่เล็ดลานอัตัยกระจิงได้แรมทอเปียนายมโตและดันพงควาสังระและดันบิมาหักอาร์
3: จิงเควียนสาลิฟเฟิงเกิดเธอไว้หลายเบน
0: แจงกระังกระจับเอโนได้แรมระลำตุ้มทนไอแก้วสังระมกบเป็ดหังกระนังประสังเจแอซะพงขวานุบนนาวตุตีกรับกะไซเปเอมเทือนพงแดงลุยแรมกระว่าละวิทนาวกับสังระมอาร
1: ยิงสาบอสังระดกแต่กริงบวนสังแกลดลานเอาไงเบสสะปันปลุเฮมากระไดตู้เห็นหนอได้จริงดุยอยู่เบะก็ยวดนั้นเปเอมเทือนพงแดงนาวสังระมอารสังระเกิดสร้างเวียนสู้กำพาและนันโตบนิกตุ้มนันโตมดุยอยู่เบะนาวตีกรับกะไซเปเอมเทือนพงแดงนาวสังระมอาร
4: กรับทุนสิทธิ์โจ้กำลังก็จิ้วอันนายพงสังหระอันนาวหื่นเท่าเกิดจิจังในอุนสร้างและโนพระอาเกิดแดงนาวแคมพระเล่นดานหื่นบางเฟซบุ๊กเล่นสกาโลไปดัดดาลูกเกิดดวนควานยมมอเทปกันของตัวมะสะโหดอันละอันเก่าจริงนายแต่นายอันก็เท่าเลยตนกสางกันอยู่อันก็นาวหื่นนำตะลาจุกตือเกิดสางลาทำหื่นเบรแต่พงอะไรแนวแคมพระ
1: อมอยกนองเอียมเธอระหองแกลบลุด้วยโอเปียดรูพงหัดได้แกลติบแหลดลานดุมปอสะสังระลอมเดกตั้งเอียมเธอระตุมแกลดรูบังตุมฮิปริยาด้วยบนสางเปียมเพราะเบี้ยประกักประยุติเกาะทุนเรียมเราและนั้นดิไอเตียเปียพงหัดได้กระกระตื้นนาวสังรำอาร
0: ์หังพงได้ในจอยแบ้ตุกกระปุยหังสังระสะมอระแต่ปมพานกตุกยังรอยตั้งแปะรูกระพงเดไอเงากระนั่นหังพงเดกระแหติเดลันสะเอ็มเธอประมาตรังตัวกุกและอันตุมิปุริยาโมหันตะพระรูจากไอตีกระพงเด
1: ตีดุ้มกริงบวนสร้างแต่กระปุยแกลจังมังมอนาสังรำอาหังพงได้อัตตุกเลดลันสนักมังตุมหนุ่มดังเดียดดุ้มกระทับพดุมรำอาหมอมดุ่มเยอะรู้กระแกลมเป็ดรำมังพงแนมโตจีจังมอสัมเป็ดแกลกันยำนั่นละจังกระกรับโจได้มอนาสังรำอาสาย
0: อาจารย์ดวงรูปเมืองรักแหลมเราและอาจารย์ดวงสับลุ่มดวงรูปตะลักรอยแนมจือตับในเยอะและจักกำเนิดบวนสร้างและนั้นบิ่งกับเตรียมดิ่งหลังและบนเลาะเติมโทมลำจำดวงรูปไอ้ไทย